สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่17มิถุนายน2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสื่อสหรัฐรายงานเกี่ยวกับการลงนามสิ่งที่ตนเรียกว่าร่างบันทึกความเข้าใจโดยสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติการต่อสู้ระหว่าง2ชาตินี้เมื่อวันอังคารที่16มิถุนายนบลูมเบิร์กเผยแพร่เนื้อความของเอกสารที่ประกอบด้วย14หัวข้อความสนใจนั้นในเวลานี้มุ่งไปยังประเด็นที่ว่าข้อตกลงแลกประโยชน์นี้มีผลบังคับใช้หรือไม่หลังมีการลงนามซึ่งกำหนดจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่19ร่างบันทึกความเข้าใจนี้ระบุว่าอิหร่านกับสหรัฐพร้อมด้วยพันธมิตรของ2ฝ่ายในสงครามปัจจุบันจะประกาศยุติการสู้รบทันทีและถาวรในแนวรบทั้งหมดซึ่งรวมถึงเลบานอนเมื่อมีการลงนามในเอกสารฉบับนี้ร่างเอกสารนี้ระบุว่าอิหร่านกับสหรัฐจะเจรจาและบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายภายใน60วันเป็นอย่างนานที่สุดร่างเอกสารนี้ระบุว่าทันทีที่มีการลงนามสหรัฐจะยกเลิกการปิดกั้นของกองทัพเรือสหรัฐและไม่แทรกแซงใดๆต่ออิหร่านนอกจากนี้ร่างนี้ระบุว่าการสัญจรจะได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาจนเต็มที่ภายใน30วันร่างนี้ระบุว่าอิหร่านจะดำเนินมาตรการต่างๆทันทีที่เป็นการรับประกันว่าความเคลื่อนไหวของเรือพาณิชย์ระหว่างอ่าวเปอร์เซียกับอ่าวโอมานจะกลับมาอีกครั้งภายใน30วันสู่ระดับก่อนเกิดสงครามสำหรับเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนั้นเอกสารนี้ระบุว่าอิหร่านยืนยันอีกครั้งว่าตนจะไม่ผลิตอาวุธนิวเคลียร์ผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก7ชาติหรือ G7 ออกแถลงการยืนยันอีกครั้งถึงการไม่ยอมให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์และสนับสนุนสิทธิในการสัญจรอย่างเสรีในช่องแคบฮอร์มุสแถลงการนี้ออกในการประชุมสุดยอด G7 ที่เมืองเอวิยองในฝรั่งเศสในวันพุธที่17มิถุนายนแถลงการนี้แสดงความยินดีต่อบันทึกความเข้าใจระหว่างอิหร่านกับสหรัฐที่มุ่งยุติความขัดแย้งบรรดาผู้นำ G7 ยืนยันกันอีกครั้งว่าอิหร่านจะไม่มีวันได้ครองอาวุธนิวเคลียร์ในขณะที่มีรายงานว่าสหรัฐกับอิหร่านมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุสกลุ่ม G7 ยืนยันว่าสิทธิในการสัญจรผ่านโดยปราศจากข้อจำกัดหรือค่าผ่านทางนั้นเป็นพื้นฐานของการค้าระหว่างประเทศแถลงการเน้นย้ำถึงความจำเป็นของความคิดริเริ่มแบบหลายชาติที่นำโดยความพยายามของฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักรเพื่อฟื้นฟูการเดินทะเลในช่องแคบนี้ G7 ให้คำมั่นด้วยเรื่องการเพิ่มความหลากหลายของเส้นทางลำเลียงพลังงานเพื่อลดความเปราะบางของโลกที่ต้องพึ่งช่องแคบฮอร์มุสปริมาณน้ำมันดิบที่ญี่ปุ่นนำเข้าจากตะวันออกกลางลดฮวบในเดือนพฤษภาคมท่ามกลางการปิดช่องแคบฮอร์มุสกระทรวงการคลังเผยว่าตัวเลขนี้ลดลงร้อยละ 61.9 เมื่อเทียบแบบปีต่อปีแก๊สธรรมชาติเหลวหรือ LNG ที่มาจากภูมิภาคนี้ลดลงร้อยละ 72.1 ส่วนในหมวดน้ำมันซึ่งรวมถึงเนฟทานั้นดิ่งฮวบร้อยละ90เพื่อชดเชยส่วนที่ขาดหายไปญี่ปุ่นนำเข้าผลิตภัณฑ์น้ำมันจากประเทศและภูมิภาคอื่นๆน้ำมันดิบนำเข้าจากสหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ24ส่วนในหมวดน้ำมันที่รวมถึงเนฟทาเพิ่มขึ้นถึง 6.6 เท่าการนำเข้าสินค้าประเภทเดียวกันนี้จากภูมิภาคอาเซียนเพิ่มพรวดพราดในอัตราร้อยละ 93.5ตัวเลขน้ำมันนำเข้านี้ปรากฏอยู่ในรายงานของทางกระทรวงว่าด้วยดุลการค้าของญี่ปุ่นในเดือนพฤษภาคมโดยรวมแล้วญี่ปุ่นขาดดุลการค้าเกือบ 380,000 ล้านเยนหรือ 77,246 ล้านบาทนี่เป็นการขาดดุลครั้งแรกในช่วง4เดือนปริมาณนำเข้าลดลงแต่การที่ราคาพุ่งขึ้นทั่วโลกดันให้มูลค่าเพิ่มขึ้นศาลในญี่ปุ่นตัดสินจำคุกประธานบริษัทผู้ให้บริการเรือนำเที่ยวแห่งหนึ่งในฮอกไกโดเป็นเวลา5ปีจากกรณีอุบัติเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตเมื่อปี2565เรือท่องเที่ยวคาซูวันจมลงนอกชายฝั่งคาบสมุทรชิเดโทโกะทางตะวันออกของฮอกไกโดทำให้ผู้โดยสารและลูกเรือเสียชีวิต20คนและยังมีผู้สูญหายอีก6คนนายคาซึระดาเซจิถูกตั้งข้อหาประมาทเลินเล่อในอาชีพการงานจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต
คณะอัยการกล่าวว่านายคาซูระดะมีหน้าที่รับผิดชอบในการรับประกันให้เรือใช้งานได้อย่างปลอดภัยและว่าเขาไม่ได้ดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุอัยการกล่าวว่ามีการประกาศเตือนสภาพอากาศเรื่องลมแรงและทะเลมีคลื่นลมแรงไว้แล้วก่อนที่เรือจะออกเดินทางทำให้สามารถคาดการอุบัติเหตุได้พวกเขาจึงยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ลงโทษจำคุก5ปีส่วนทนายฝ่ายจำเลยโต้แย้งว่าอุบัติเหตุเกิดจากฝาปิดบนดาดฟ้าเรือชำรุดทำให้มีน้ำทะเลไหลเข้ามาทนายยืนยันว่านายคาซูระดะเป็นผู้บริสุทธิ์ในการพิพากษาคดีในวันพุธที่17มิถุนายนณศาลแขวงคุชิโร่มิซุโคชิทาเกโอหัวหน้าคณะผู้พิพากษากล่าวว่าจำเลยควรจะสามารถคาดการได้ว่าการแล่นเรือในสภาพอากาศเลวร้ายอาจนำไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรงถึงแก่ชีวิตซึ่งหมายความว่าภัยอันตรายนั้นสามารถคาดการได้ล่วงหน้าตำรวจญี่ปุ่นจับกลุ่มชายคนหนึ่งที่ต้องสงสัยว่าเป็นหัวหน้าแก๊งหลอกลวงที่มีฐานอยู่ในกัมพูชาตำรวจได้จับกลุ่มนายซาซากิยูสุเกะเมื่อวันอังคารที่16มิถุนายนบนเครื่องบินที่ออกจากประเทศไทยเพื่อนำตัวเขากลับญี่ปุ่นแหล่งข่าวใกล้ชิดกับการสอบสวนระบุว่านายซาซากิเป็นบุคคลสำคัญในกลุ่มอาชญากรรมซึ่งมีฐานอยู่ในเมืองปอยเปตทางตะวันตกเฉียงเหนือของกัมพูชาแหล่งข่าวกล่าวว่านายซาซากิอาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยเป็นผู้ให้เงินสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มดังกล่าวในกัมพูชาและเป็นผู้กำหนดจำนวนเงินที่จ่ายให้กับผู้ที่โทรศัพท์หลอกลวงตำรวจจังหวัดไอจิได้ตามหาผู้นำของกลุ่มนี้มาตั้งแต่จับกลุ่มชาวญี่ปุ่น29คนเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วในข้อหาต้องสงสัยว่าก่อเหตุโทรศัพท์หลอกลวงจากฐานที่ตั้งของกลุ่มในเมืองปอยเป็ดต่อมาตำรวจได้หมายจับนายซาซากิซึ่งถูกทางการไทยควบคุมตัวไว้โดยต้องสงสัยว่านายซาซากิได้เงินจากเหยื่อโดยสั่งให้สมาชิกในกลุ่มโทรศัพท์หลอกลวง

วงซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายปราบปรามองค์กรอาชญากรรมของญี่ปุ่นเครื่องบินที่มีผู้ต้องสงสัยโดยสารมานั้นเดินทางมาถึงท่าอากาศยานฮาเนดะในกรุงโตเกียวเมื่อเวลาประมาณ 17:30 นของวันอังคารที่16ผู้คนจำนวนกว่า100คนจากในญี่ปุ่นและต่างประเทศมาสมัครสอบเป็นนินจาในการสอบเอาใบประกาศที่จัดขึ้นทุกปีในภาคตะวันตกของญี่ปุ่นการสอบใบประกาศนินจาโคคาริวได้รับการจัดขึ้นทุกปีโดยกลุ่มวิจัยกลุ่มหนึ่งในเมืองโคกะจังหวัดชิงะผู้คนราว130คนอายุตั้งแต่9ถึง76ปีมาสอบเอาใบประกาศกันเมื่อวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนผู้สมัครที่ประสบความสำเร็จจะได้รับใบประกาศแบบม้วนมือที่แยกตามความสามารถเป็นขั้นต้นขั้นกลางและขั้นสูงผู้มาสอบนั้นส่วนมากแต่งชุดนินจามานั่งสอบเพื่อให้ได้แต้มโบนัสมาเพิ่มคะแนนผู้มาสอบขั้นต้นนั่งทำข้อสอบข้อเขียนเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของนินจาผู้มาสอบลงสอบภาคปฏิบัติด้วยซึ่งเป็นการปาชูริเคงหรืออาวุธดาวกระจายเล็งเป้าที่อยู่ห่างออกไปราว3เมตรสตรีในช่วงวัย20คนหนึ่งกล่าวว่าเธอมาสอบทั้งที่ทำงานกินเงินเดือนอยู่แล้วก็เพราะเธออยากสานต่อฝันที่พักไว้ในการเป็นนินจาจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับได้เวลาของรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan กันอีกครั้งครับพบกับผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยในช่วงเวลาที่สนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นค่ะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่16นี่เป็นครั้งที่2ว่าด้วยการแสดงความรู้สึกและอธิบายสิ่งต่างๆครับ
1: มีย่าช่างภาพจากจีนกำลังไปถ่ายรูปที่จังหวัดนางาโนะค่ะตอนนี้อยู่ที่แหล่งน้ำแร่ร้อนที่ขึ้นชื่อด้วยลิงป่าที่มาแช่น้ำแร่ร้อนกันค่ะสามีภรรยาคู่หนึ่งเห็นมีย่ากำลังถ่ายรูปจึงเข้าไปคุยด้วยค่ะ
0: และนี่คือบทสนทนาประจำบทที่16ครับ
2: ซาร์ก็อิ๊บไป
3: たくさん写真を撮っているのね。
2: はい。ここは海外でも有名な温泉です。
4: へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。
2: 猿の赤ちゃん、かわいい。
0: まあ、どうしたらいいか。
1: ミヤー ร้องว่า。
2: 猿がいっぱい。
0: โอ้โห、リンเต็มไปหมด
1: ขณะที่กำลังง่วนอยู่กับการถ่ายรูปฝ่ายภรรยาของคู่นักท่องเที่ยวคู่หนึ่งก็พูดกับมีย่าขึ้นมาว่า
3: たくさん写真を撮っているのね
0: กำลังถ่ายรูปเยอะแยะเลยสินะ
1: มีย่าตอบว่า
2: はい
0: ค่ะ
2: ここは海外でも有名な温泉です
0: ที่นี่เป็นแหล่งน้ำแร่ร้อนที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศด้วยค่ะ
1: ทางสามีพูดว่า
4: へえそうなんだ
0: โอ้อย่างนั้นหรือ
4: ซาร์ก้าออนเซนที่ไปรู้นว่าเมซิราชีからね
0: เพราะลิงแช่น้ำแร่ร้อนเป็นของหายากนะ
1: มีย่าสังเกตเห็นอะไรบางอย่างแล้วก็พูดว่า
2: ซาร์โนะคะจะ
0: ลูกลิง
2: คาวาย
0: น่ารัก
1: ลิงแช่น้ำแร่ร้อนอยู่ในบ่อแหมก็คงน่ารักดีนะคะ
0: จริงครับจากสถานการณ์ในบทสนทนานี้นะครับเมื่อมีคนญี่ปุ่นเข้ามาคุยด้วยระหว่างที่เรากำลังท่องเที่ยวเราอาจจะไม่เข้าใจทั้งหมดแต่ก็ไม่ต้องกังวลครับขอให้พยายามเพิ่มพูนคำศัพท์ที่จะนำไปใช้ได้ทันทีไว้นะครับสำนวนหลักประจำวันนี้คือเป็นแหล่งน้ำแร่ร้อนที่มีชื่อเสียง
2: 有名な温泉です
0: ถ้าจำโครงสร้างนี้ไว้ก็จะอธิบายอะไรๆได้และแสดงความรู้สึกได้ครับมาฟังคำอธิบายกันครับคำว่าย
5: ูเมนะ
0: เป็นคำคุณศัพท์แปลว่ามีชื่อเสียงโด่งดังและดังที่เราทราบกันแล้ว

0: 온센
1: คือแหล่งน้ำแร่ร้อนและ
0: です
1: ที่ปิดท้ายทำให้ประโยคสุภาพขึ้นครับมาต่อกันด้วยจุดสำคัญประจำวันนี้ครับเราจะมาดูเรื่องคำคุณศัพท์กันครับในบทที่12เราเรียนรู้กันไปแล้วว่าคำคุณศัพท์น่ารัก
0: คาวาอิ
1: ลงท้ายด้วยอิเรียกคำคุณศัพท์ประเภทนี้ว่าคุณศัพท์อิแต่ก็มีคำคุณศัพท์อีกประเภทหนึ่งตามที่เราได้ยินอย่างคำว่ามีชื่อเสียง
0: ยูเมนะ
1: คำนี้ลงท้ายด้วยนะเมื่อจะขยายคำนามประเภทนี้เรียกว่าคำคุณศัพท์นะ
2: ก็เหมือนคำคุณศัพท์อิใช่ไหมคะคือสามารถวางคำคุณศัพท์นะไว้หน้าคำนามที่จะขยายได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วครับตัวอย่างหนึ่งก็คือ
0: ยูเมนะออนเซ็ง
1: แหล่งน้ำแร่ร้อนที่มีชื่อเสียงคำคุณศัพท์นะจะมาอยู่ที่ท้ายประโยคก็ได้ครับในกรณีเช่นนั้นจะตัดนะออกไปแล้วก็เพิ่มですเข้าไปแทนดังนั้น
0: ยูเมนะ
1: ก็จะกลายเป็น
0: ยูเมです
1: แปลว่ามีชื่อเสียง
2: คุณผู้ฟังลองพูดดูเลยค่ะ
0: ออนเซ็นですยูเมนะออนเซ็นです
1: มาฟังบทสนทนาที่แสดงความรู้สึกกันครับ
3: 元気な猿ですね。
4: 本当、元気ですね。
1: มาพิจารณากันให้ละเอียดขึ้นครับ
3: 元気な猿ですね。
2: เป็นลิงที่ร่าเริงนะคะ
1: คำว่า
0: 元気な
1: เป็นคำคุณศัพท์นะแปลว่าแข็งแรงร่าเริงและ
0: ซาดุ
1: คือลิงประโยคนี้ลงท้ายด้วยเนะเป็นการขอความเห็นพ้องจากคนที่เรากำลังพูดด้วยครับ
4: ฮอนโตะเก็นกิเดสเนะ
2: จริงด้วยร่าเริงนะคะ
1: คำว่า
0: ฮอนโต
1: แปลว่าจริงจริงด้วยเป็นการแสดงความรู้สึกแบบเดียวกันหรือเห็นพ้องต้องกันเมื่อคำว่า
0: เก็นกินะ
1: มาอยู่ที่ท้ายประโยคส่วนที่เป็นนะก็ถูกตัดออกไปและกลายเป็น
0: Genki desu
2: ฟังแล้วพูดตามเสียงดังๆเลยค่ะ
0: Genki na saru desu ne Genki desu ne
1: ทีนี้ลองแสดงความรู้สึกอย่างอื่นดูบ้างนะครับลองจินตนาการว่าหิมะหยุดแล้วและตอนนี้บริเวณแหล่งน้ำแร่ร้อนก็เงียบสงบลองพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าเป็นสถานที่ที่เงียบนะดูไหมครับจะพูดยังไงคำว่าเงียบคือ
0: shizukana shizukana
1: และสถานที่พูดว่า
0: basho basho
1: เริ่มได้เลยครับ
5: shizukana basho desu ne
1: ได้เวลาของสำนวนเสริมประจำวันแล้วครับของครั้งนี้มาจากคำพูดของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นในบทสนทนาจำไปใช้ได้เลยนะครับ
6: เฮ hey.
1: คำว่า
0: เฮ hey.
1: คือการตอบสนองอย่างหนึ่งเพื่อแสดงความชื่นชมหรือประหลาดใจเป็นการแสดงออกว่าเราสนใจสิ่งที่อีกฝ่ายพูดเพื่อให้การสนทนาดำเนินไปอย่างราบรื่นครับ
2: คราวนี้ฟังแล้วพูดตามด้วยนะคะ
0: เฮ hey.
2: ลองใช้คำนี้เมื่อรู้สึกว่าสิ่งที่อีกฝ่ายพูดอยู่นั้นน่าสนใจนะคะ
1: ครับฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ
7: ว้าซาลがいっぱい
8: たくさん写真を撮っているのね
7: はいここは海外でも有名な温泉です
6: へえそうなんだ猿が温泉に入るのは珍しいからね。
7: 猿の赤ちゃん、かわいい。
9: ミーヤーのトラベルガイド。
2: มาถึงช่วงคำแนะนำการท่องเที่ยวของมีย่า

0: รับประทานอาหารอร่อยๆครับ
1: แหมดีจริงๆเลยนะคะมีที่ไหนที่ดังมากๆบ้างไหมคะ
0: ครับก็อย่างคูซาตสึออนเซ็นใกล้กรุงโตเกียวและเบปปูออนเซ็นในคิวชูไกลลงไปทางตะวันตกเฉียงใต้หน่อยมองกันว่าทั้งสองที่นี้โดดเด่นมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วครับอีกที่ที่ดังคือนิวโตออนเซ็นอยู่ในโอบล้อมลึกเข้าไปในภูเขาในภูมิภาคโทโฮกุบรรยากาศเยี่ยมมากครับเป็นยังไงบ้างครับสนุกกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะเช่นเคยใช่ไหมครับ
1: อย่าพลาดมาติดตามกันอีกในครั้งหน้านะคะ
0: วันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
1: สวัสดีครับ
0: ที่นี่ NHK World Japan
2: Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.